0: ก็ดีบ่อยเตี้ยตีหลักกันไงหลักตาคามารินาสายเราทางอีสักอันนี้อ่ะจุดที่ส่งจู่ตุนจุ่มใจริมวยหุน่ารัลทันคู่มาชักชวกเลยมารินาสายเราทางอีเตจ่ายกันไงหลักเทแต่จุนี้อ่ะอากาศวานีไอโซและจังหวะปวนส่วนนี้
1: ที่ดำเทลชิกไปดูรินมันเหลสูวันด้วยวังอายินดูคันสวลวังอ่ะ HIV AIDS กายอันตำโจกรุยเลวละฟิมคูละ HIV จูอามาอินอมติโรชิงนุนซินกงอ่ะ positive ละ HIV AIDS ละกะเลว negative ังเจติฮีสนุด social front สมมติเซอันนี้

ไม่ค่าจนทันเลียนนะวันนี้ฮิตซูให้ประเทศฝักนะล่าสัตว์ตัวเร่งอันโอให้ประเทศนี่น่าเป็กบีกมดีตัวเรียนเนี่ยประเทศงานหันสาที่ฮีริลบีกงอยงอยทินมุ่งตะกินันสาที่ฮีเชียตะอันไหนจะปุ่ยมินเนี่ยมาเฮ้ก็ดิวตีปุ่ยเห็นเราสันเราใจปุ่ยเวรัดดาตันนี่ปุ่ยเนี่ยเลยตัวรักงานงายอ่ะนวมชีนันนี่กันนัดเทียมจงหันเพลงฮิตซูส่วนอินเฮ้ เฮลเลนนี่ค่ะรุนแรงหลุดไหมอาจจะมีการนินต้องเลต้ามิลงายมารุนที่จันนินหุ่นมันนวมเลยแต่เอ๊ะใครง่ายแต่แรงไม่เจ้าเฮ้ยหันดิวตี้แล้ววะอินเอสเอ็มเอสแต่หันเสียเวอร์ที่จวนนินมูดออฟเดอะปอยนนกัลฮาร์เดอะปอยนนกัลลีละอินบุไลจงกันดัมส่งส่งทีนันนี่จวนนินอินตันหลากันเพลย์เลงเงี้ยโอ้จวนนินเฮ้ยจันนินเพจูนัดสมเลยจันเดทิ้งค่ะมินเหม็นปุยข้างง่ายโดนะ FB ละมาได้ขั้นจันมีเราลากปุยแล้วเอฟบีละมาได้พวกกันไลฟ์สวยค่ะเราว่าเฮ้ยจันนี่ที่ไลฟ์สานค่ะเราเนี่ยเละทัดไหมจะบางส่วนไลฟ์ที่พวกข้างไอเลยโดนนะข้างที่พวกค่ะอินสปอร์นัดเต๋อเราชวนนินชูอาคารทรงดูห้างกันอมเลยโดนนี่ชวนจะมีเราอมปุยเลยช้ำช้ำค่ะกันเงินห้าเจ้านี่ชัวชวนนินใจกันไงทักเลยตัวที่ขาดจนทันเดียนหากันง่ายถ้าเราจะอารีนี่กันใจตีเลงก็เป็นปุ่มเป็กดีนะ รุ่นสเปรย์ทุ่งโดนิโอลูกเด้งลงไอ้ทารุ่งหุ่นนี้กันเองอ่ะโตแล้วจู่บางส่วนเฮล่าฮีกันนั่นนุ่งเบอร์ในเทงเงี้ยโม่ตีเขากันไงตัวอันนี้เทจวนเองอาเจ้ามันอาดิจวนเองอ๋อระดังเทปโปรแกรมเพลงอันนี้เราจวนเองกันนั่นนุ่งเบอร์กันมังโดนิโอกันปุ่มเป๊กเกะติดหาอารินเดน่าโม่ยึดเมียสักยังไงทัดยัง